0: เช่นเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลูกอันนี้บราบาดริบเบิลวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิเจนนกอวันดิ้งโอเวอร์โนวามิกมดัมไบรน์เชมมิกชัพชิรันบัตชาร์ลโนกูดเวย์ดิเจนเวิร์ดคาเรียกอลม์แฟมิลี่แอนด์ดิเมสติกฟาเลอร์ดิเจนเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรี่นอตเฟลดัมบัตยูดิเจนบลาวันเจย์ยูจุมบัตโนกูดเวิร์ดดริบเบิลดริบเบิลเวย์เจย์กอลม์ดิเจนเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา wa.gov.au/cursivecontrol
1: Hi, I'm Vic Sims on Radio Galari 99.7 FM on your friendly dial in beautiful, beautiful Broome.